จุดานลามกาดลามกาปัวอติมตีไม่ยังเอกเลกาอกูดโตนาพิเศษกูลเมดาสันเลอิมาสิงไงพิเศษกูลเมดาสันเลอิมาสิงไง